0: ตัวเองได้อย่างไร
1: สังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาพเป็นทวีปนะฮะ

ถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมครับพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมครับพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้

ถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะ